นทารไงก่อยเน้นนางไทยใครมากแม่ไห้ไห้ไห้บอลมูรอรำกันเอิญจอจังบอลเต้าตาม

นายชายนายไปได้โอ้บายรังมาคงจริงอาบารนายชายนายไปได้เฮ้ยใจใหญ่